ฟังเพลงลูกกรุงอย่างอบอุ่นกันนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆประจำวันเสาร์ซึ่งเราก็มีเพลงผสมผสานกันระหว่างลูกทุ่งลูกกรุงเพลงไทยสากลเพลงแบบฉบับของสุนทราภรณ์หรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าลูกทุ่งเหมือนเดิมก็ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังทาง FM VR Radio 88.75 ประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับต้อนรับคุณฟังอย่างเป็นทางการในด้านของอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งที่ไปที่มาประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆอยู่กันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณ2ชั่วโมงนะครับทาง FMVR Radio 88.75 2เพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่เกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำก็ชอบเพลงลูกกรุงโดยเฉพาะสุเทพวงศ์กำแหงนะครับในจังหวัดชะชะชะหรือว่าจะเป็นดาวประกายจูบเพียงฝันเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแบบที่เรียกว่าคลุกคล้ากันไปกับบรรยากาศของลูกทุ่งก็มีนะครับขอเข้ามา4สา5สายก็ว่ากันไปในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์หรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงครับ0843002556 0943563991นะครับก็มีข่าวจากอำเภอสิงหนครนะครับวันนี้ก็เริ่มงานของดีเสน่ห์สิงหนครวันที่8ถึง12สิงหาคมนะครับมีทั้งคาราบาวคอนเสิร์ตนะแล้วก็เอกชัยศรีวิชัยนะครับเริ่มแต่วันเสาร์ที่8วันนี้เปิดงานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านสุดอร่อยนะครับพิธีเปิดตอนค่ำนี่ก็เป็นทางการนะฮะการแสดงจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมวงตีโฟกซองนะฮะปิดท้ายความมันกับคอนเสิร์ตวงคาราบาวสำหรับวันเสาร์ที่8วันนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็มีมโนราไข่เลี่ยมวันจันทร์ที่10สิงหาคมก็มีการประกวดธิดาสิงหานครนะครับเอกชัยศรีวิชัยลูกทุ่งคอนเสิร์ตนะครับวันจันทร์ที่10สิงหาคมยังมีวันที่11นันเตยวิริยาวันที่12ศิลปินมาในเวทีไก่กะละมังนะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ8ถึง12สิงหาคมนี้สำหรับของดีเสน่ห์สิงหนครณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนครนะครับก็มีข่าวคราวหรือว่ามีเขาเรียกว่าหานที่เกี่ยวกับการแสดงต่างๆผ่านในรายการก็ได้นะครับยินดีที่จะเป็นประชาสัมพันธ์สื่อกลางให้ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลงานกฐินสามัคคีหรือว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับประกาศข่าวทางราชการต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับมาฟังเพลงกันต่อครับฟังลูกกรุงแล้วก็มาฟังลูกทุ่งกันบ้างนะครับสำหรับทิศใหม่ใจเศร้าทิศใหม่ใจร้อนศาลาหัวใจปั้นดินให้เป็นดาวเอาปั้นดินให้เป็นดาวก่อนเลยเอาได้นะครับทานินอินทรเทพศาลาหัวใจก็เป็นเพลงแรกนะครับของครูประดิษฐ์อุตตมังเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความดังทำให้ชื่อเสียงของท่านอินทรเทพนะครับโด่งดังกันไปทั่วสถานีวิทยุสทท.6สมัยชูชีพเพชรมณีจัดรายการในยุคนั้นก็ FM นะครับเป็นเพลงที่ครูประดิษฐ์อุตตมังเป็นผู้ประพันธ์ให้นักร้องขวัญใจคนลูกกรุงนะครับศาลาหัวใจ

ก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกันด้วยนะครับจากเพลงปั้นดินให้เป็นดาวทั้งคำร้องและทำนองจากบทประพันธ์ของครูทวีพงษ์มณีนินนักประพันธ์เพลงชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อนซีของรุ่งเพชรแหลมสิงส่วนท่านอินทเทพก็เป็นนักร้องคู่บุญของท่านนะครับสำหรับเพลงประมาณ 2519-2520 ทำให้ท่านอินทเทพกลับมาดังอีกในยุคที่2ยุคแรกก็มีนกขมิ้นกับอาจารย์ประยงมุกดาเป็นโสภาพี่มาทีหลังนะครับส่วน2519ตราบ2520นะครับก็มีเพลงจากครูทวีพงษ์มณีนินอีกหลายเพลงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวอาลมฝากเพลงร้อยลมฝากเพลงถึงเธอเพื่อนขี้อ้อนโดยเฉพาะคนใจหินฉันวันนี้น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยนี่ก็ได้รางวัลเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับทางด้านปั้นดินเป็นดาวที่ฟังผ่านกันไปนะครูทวีพงษ์มณีนินก็เสียชีวิตหลังจากเพลงดังไม่กี่ปีนะครับด้วยการถูกลอบยิงก็ยังวายซึ่งผลงานของท่านนะฮะคุณขอมาเราจัดให้กันแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเพลงลูกกรุงยังติดค้างงานเพลงลูกทุ่งวัยพจน์เพชรสุพรรณพัชรีศรีสมบัตินะครับมาโต้ตอบกันทิศใหม่ใจเศร้าทิศใหม่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งและก็ยังมีเพลงเพื่อชีวิตบ้างและก็คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สิงห์นครหมู่ที่3นะเพลินพรมแดนพนมนพพรนะครับก็เรามารวมลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ในวันเสาร์ช่วงเย็นย่ำยามสนธยาอย่างนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าก็ซ่อมได้นะครับสำหรับทางด้านของสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเย็นๆเป็นประจำนะครับก็เมื่อวานในรถชนกันที่เกาะยอนี่ก็2คันรวดนะครับตอนเย็นๆเช่นเดียวกันสำหรับการเดินทางก็เน้นเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยกันไว้ก่อนปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556ตั้งอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์มีกันหลากหลายย่อนะครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ยังมีอะไหล่รถยนต์พวกสายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงลูกทุ่งตามคำขอของการก่อยอกันต่ออีก2ผู้นานเพลงครับทิศใหม่ใจเศร้าทิศใหม่ใจร้อน

ชาตรีชินวุฒินะครับหรือว่าพนมนพพรก็มาบอกกล่าวได้ข่าวว่าสาวบ้านนอกไปอยู่บางกอกดินแดนสวรรค์นะครับมีกันหลายคนประสบความสำเร็จมีกันหลายคนก็ล้มเหลวต่างก็ดิ้นรนกันต่อไปนะเพื่อคนอยู่ข้างหลังนะเรียกว่าส่งเงินกลับบ้านนอกว่าจะเป็นสาวอีสานนะครับทางเหนือทางใต้ต่างๆต่างก็ช่วยกันทำมาหากินนะครับก็คงจะไม่ถึงกับสร้างเนื้อสร้างตัวแต่คงจะส่งเงินกลับบ้านและที่เหลือก็คงจะเลี้ยงดูตัวเองนะครับบางคนโชคดีก็ได้ผัวร่ำรวยหรือว่าค้าขายประสบความสำเร็จนะบางคนก็ทำงานกลางคืนนะตรงนี้ก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปสำหรับเพลงที่สองที่กลมคนหมู่สามสถิงหม้อสิงหนครส่งเพลงเข้ามาสองพ่อนานเพลงนะฮะดาวสังคมของเพลิดพรมแดนสาวทุ่งในกรุงเทพก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปนะครับพนมนพพรนั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพทุกด้านทีเดียวนะครับเริ่มต้นจากนักร้องอยู่วงจุฬารัตน์นั่นก็เพลงที่ใครๆรู้จักกันดีลาสาวแม่กลองออกมาทำวงดนตรีเองนะครับนี่ก็อย่างที่ให้ได้ฟังกันไปโดยเฉพาะเพลงหนุกสนุกสนุกอย่างตุ้งนิ้งหรือว่าสาวทุ่งในกรุงเทพนะตุกติกเซิงสวิงข้าวเหนียวติดมือเขียนจดหมายส่งมานักร้องพเนจรต่อมาก็มาทำค่ายเพลงนะครับนพพรโปรโมชั่นก็ประสบความสำเร็จอีกนะครับปัจจุบันก็กลายซิลเวอร์โกนพรซิลเวอร์โกนะครับเรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับวิยาเรเดียโอ 88.75 คุณขอมาจูบมัดจำและก็อ่านหัวใจริมฝั่งนางลืมส่วนทางจังหวัดพัทลุงก็ขอเพลงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงที่ได้พูดถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1นะครับจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีหรือจะเป็นเพลงไทยสากลซึ้งๆกับทูลท

ก็เป็นผลงานเพลงดังยุคแรกๆของเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับตามคำขอของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเพลงที่3เสกศักดิ์ผู้กันทองโด่งดังมากับ3เพลงดังของครูฉลองผู้สว่างเริ่มตั้งแต่โสภาใจดำขันมากเศรษฐีและก็เพลงนี้ที่คุณฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับทางด้านเสกศักดิ์ผู้กันทองมินฟางนางลืมเขาก็มีเพลงของครูฉลองผู้สว่างคู่ใจยังไม่พอครับยังมาโด่งดังกับเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองฐานอากาศขาดรักไม่ตายจะกลับมาแต่งนะครับก็เป็นเพลงที่ดรักมยมในช่วงต่อมานะก็เป็นนักร้องจากจังหวัดอ่างทองนะก็เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2127นะฮะอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับมนลักขวัญโพไทยก็เป็นเรื่องราวของประวัตินักร้องดังๆนะนั่นก็คือเสกศักดิ์ผู้กันทองตามคำขอของคุณสนคนดินนะครับยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงสักครู่หนึ่งนะครับฟังเพลงสรุปของสวงสันติ900โรงจำนำมันบ่แน่หรอกนายนะครับเรียกว่าเป็นเพลงแปลงเพลงสนุกมันบ่แน่หรอกนายนี่เป็นเพลงยุคแรกส่วน900โรงจำนำนั่นก็สวงสันติแปลงมาจากเพลง Lighting Babu ก็เป็นเพลงป๊อปล็อกยุคนั้นสนุกสนุกนะครับจะมาฟังกันแล้วครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในปลายท้ายชั่วโมงแรกกับสมัยคาสวิทบางดันสงครามผู้สนับสนุนรายการรุ่งเรืองอะไรยนและก็มาที่โรงไม้พระนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับก็มาฟังเพลงของนักร้องซึ่งเป็นครูเพลงเช่นเดียวกันนะครับอยู่วงจุฬารัตน์นั้นก็ยังเขียนเพลงร้องเพลงได้สบายเพราะว่าเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งนักร้องนะครับนั่นคือสวงสันติแล้วก็ยังมีเพลงพูดที่เริ่มต้นยุคแรกๆกันซะด้วยสินะฮะชาวจังหวัดสุโขทัยแต่งเพลงซึ้งๆให้ดาวใจไปจิตส่วนเกินครับร้องนะครับเขามีกันหลากหลายอารมณ์รักสนุกสนานหรือว่าจะเป็นเพลงชุดแรกมดแดงเฝ้าแฝงมะม่วงนะก็ชื่อว่าดาวมรกตกันอยู่ในวงพิพัฒน์บริบูรณ์ยุคแรกนะครับพร้อมทั้งได อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นั้นก็มีกันหลายผลงานเพลงสุขีเถิดที่รักแต่งให้พนมนพรขับร้องนะมันบ่แน่หลอกนายนะไม่ใกล้ไม่ไกลแฟนใครแฟนมันนะครับนะทั้งร้องทั้งแต่งเองด้วยนะครับจากนั้นก็มาตั้งวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นวงดังระเบิดระเบ้อนะเพราะว่าบนเวทีนั้นเขาเผากลองเผากีตาร์กันด้วยนะครับเพราะว่าเพลงมันๆนั้นก็ยังทำให้สวงสันติเป็นทั้งลูกกรุงลูกทุ่งลูกกรุงสตริงสวยในซอยใช่ไหมนะเราเย็นสไปร์นะก็ลักสิบล้อต้องรอสิบโมงโดยเฉพาะเพลงสาวต่อจวพระจิตรสอนนรงค์ขับร้องนะโด่งดังกันมากแล้วก็มีกันหลากหลายอารมณ์นะครับหนุนขอนต่างแขนแต่งให้พนมนพรขับร้องจองไว้ก่อนแต่งให้แมนระมิดนี่เป็นผู้นานของสวงสันติค่อยว้าวแม่นบ่อให้นันทิดาแก้บัวใส่กับร้องอีกมากมายทีเดียวนะครับมาฟังเพลงตามคำขอของคุณสนควรดินดีกว่าครับ900โรงจำนำมันบ่อแน่ดอกนายนะคุณสนฟังอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับ

0: ลื้อจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าๆว่าจำหน้าลื้อไรนิ้วมือลื้อมังไม่มีเส็งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นหยังจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลื้อไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่
1: ครับ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่www.vr8875.com

ที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับจากหน้าค่ายตำรวจตะเวนชายแดนสงขลาสำหรับเพลงเพื่อชีวิตของน้ำหมูพงเทพรุ่นชำนาญนะครับกวีศรีชาวไร่เป็นเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือลิงทะมนจากประสบการณ์ในการแต่งเพลงและก็ยังไงก็คือประสบการณ์จริงนะครับสำหรับเพลงลิงทะมนนี้ตอนที่น้ำหมูเหตุการณ์ในอดีตเข้าป่าล่าสัตว์ไปยิงแม่ลิงลูกอ่อนตัวหนึ่งบาดแผลและความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ลิงที่พยายามส่งลูกไปให้จ่าฝูงดูแลก่อนจะสิ้นใจทำให้แกสะเทือนใจอย่างมากจนเลิกยิงปืนและแต่งเพลงลิงทะมนขึ้นมาเรื่องราวความรู้สึกของน้ำหมูพงเทพรุ่นชำนาญนะก็เป็นเพลงที่มีความยาว5นาทีฟังผ่านกันไปเป็นเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้พร้อมทั้งอีกเพลงหนึ่งนั้นนะครับก็ได้ฟังผ่านกันไปสำหรับองค์เทพกระโดนชำนาญนะกะน้ำตาหอยทากนะจากคุณฟังฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับเราก็ต้องเพิ่มสตริงเก่าพร้อมทั้งเพลงลูกกรุงก็ได้ลูกทุ่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำละ2ชั่วโมงช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทาง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยศและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังกันอยู่4ผลงานเพลงนะครับสำหรับสตริงเก่านะครับในยุค80-90 อดีตรักทองกวาวเพลงรักของอดีตนักอ่านข่าวช่อง7สันสนีนาคพงศ์อดีตรักยามเย็นนะของคีรีบูนออดคีรีบูนเสียชีวิตไปแล้วนะครับรอเธอของบลันดีมีครับส่วนอีกเพลงหนึ่งชื่ออะไรเนาะคอยอะไรเนี่ยคอยคู่คอยอยู่ลายมือดูไม่ชัดนะแม้ถ้ารบกวนโทรมาบอกใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับนะลายชื่อคอยของแม่เขียนวัดเสียเหลือเกินนะครับนะเดี๋ยวฟัง3เพลงก่อนนะครับเดี๋ยวก็โทรมาบอกว่าเพลงที่4คือเพลงอะไรในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ขอมาจัดให้จัดไปกันนะครับสำหรับวงบลันดีเพลงนี้ประมาณ 2,128 ในชื่อเพลงรอเธอนะก็เป็นออดบลันดีนะเรียกว่าเป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมกันในยุคนั้นนะครับยุคสตริงกำลังรุ่งเรืองอยู่ปัจจุบันนี้หายต่อมมาแล้วนะครับสตริงแหมนี่ก็ว่าเสียดายเหลือเกินนะครับน่าจะอนุรักษ์กันไว้รอในยุคที่โลกโซเชียลกำลังโด่งดังนี้ก็มีเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพลงเก่าเราชอบมากมายนะครับจะฟังซะเลยไหมรอเธอบลันดี2128นะครับเป็นเพลงแรกนะครับจากริมคลองสำโรงกันในเพลงเก่าเรา

0: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
1: อร่อยที
2: ่ทำถึง
3: ฉันว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงก็ยอดไทย

เดพิงแพนเตอร์นะครับก็ฟังผ่านกันไปคุณวิชัยบุญยันต์วนาวงดนตรีและก็เล่นกีตาร์ด้วยสำหรับในช่วงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงสบายสบายกันไปจนถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลานะครับในชั่วโมงที่2นี่เหมือนเดิมนะครับสำหรับสมหมายคาเซอร์วิสนั้นก็บริการกันอยู่ที่บ้านบางดานไม่ว่าจะเป็นหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ซ่อมได้สำหรับเรื่องราวของหานซ่อมบำรุงครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตเมืองนันสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่0624565556อยู่กันที่ไร่เซเว่นเอเว่นบ้านบางดานนั่นเองนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการกับสมัยคาทวิตก็คือลุ่งเรืองอะไรยนต์บริการกันใกล้ๆกันนะครับบ้านบางดานจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องหรือจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับหลากหลายยี่ห้อที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์สั่งกันได้นะครับสั่งของผ่านร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์กันได้เลยตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆกับปากซอยยาเจียมนะครับบ้านบางดาน0813574245ก็ให้ฟังวันใจคนเดิมนะครับสายันสัญญาในเพลงลูกทุ่งแท้ๆกันบ้างนะครับเขาก็เป็นเพลงที่เรียกว่าคนชอบสายันสัญญานั้นก็มีกันหลายคนสำหรับเพลงที่เขาเคยร่วมงานกับคาราบาวก็มีเช่นเดียวกันนะครับในประมาณ 2,500 เท่าไหร่นะ45นะหลายปีแล้วแต่ตอนนี้มาฟังเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับ4ปีที่คอย

ก็ฟังเพลงจังหวะสบายๆมันๆกันบ้างในส่งท้ายในชั่วโมงที่2ของเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับ FM VR Radio 88.75 ภูมิใจโดยสมัยคาสวิตบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนแล้วก็มาที่ร้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์รวมทั้งอิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311357นะครับก็มาส่งท้ายด้วยเพลงลูกกรุงของลุงดีแพ่งผ่องใสในจังหวะกันบ้างนะครับชื่อเพลงหลัก

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่www.vr8875.com